sa ca ma la ai che tiêu thu ở miền Nam he he an ai hom bự nó hom ở bự he he an hom mùi la che ca ya bo hom bự nó hom bự เฮียเฮียนางสอหอมปาร์ลางจีก้าเฮียนางสาเปิ้นนอสาเบอร์สาสามุยลางจีตอบสาบาร์ลางจีตอบเฮียนางเอาเสียง กะมาลางอาทูเมียนอันอันอาทูเมียนอันเบือนอันเมียนยาบอมน้อมไอ้สักกำลังล่าเกียร์คู่เซียนคู่อนาเบือนาคู่กะมูลาลางอาเมตงบริงเดกลาอันน้อมลุยสุขสิงคู่มันอ่อเดกลาย เห็นนางสักมูลหลักขันสามตรงย่างทะลุเจงอุตานคู่มันอ้อกะมูลหลักอ้างอ่ะมีตรงบริงอ่ะเด็กละอันน้อมรู้สึกอุ้งคู่มันอ้อเด็กลายเห็นนางสักสามตรงย่างทะลุเจงอุตานคู่มันอ้อ เบื้องตั้งอาเกจะตาเฮ้ยอําคูสาลางตั้งก็เจเลยเฮ้ยอําคูมันอ้อเห็นน้องไอ้สายเบื้องเกยแต่ไม่อําคูมันอ้อสาลางเกยเป็นเบื้องคู

kleinen hinein. อีเมืองอีกีสักกำลังอีกีสังสาหินน้ำสังสาอีอดอีลบล

เฮียนนักคือก็ปลายเก่งเขาจะเก่งเบือนคะแนนอุจิอำนาจเฮ็ดสไตล์เจตระยำยังอีกลายสลายไปโอระรันลาบีไปเห็นน้าอ้างกันประทับใจดีไปน้อยประทับที่ไปเจ็บเห็นน้าอ้างไอ้ตลอดตลังกันกระตาตลังลังกันเนื้อมหอมกันลังทูเนียนะเอ็นะเอ็นะทูเนียนอันเดียร์เนียนยาบอมไอ้ว่าทูเนียนทูนาเพียนาทูกามัวว่าหางมีตรงปริ้งปริ้งไป